บัญชาสลับขนังน้ำมันบุษงูปังอาดมังลุงเร็ดสลับมาละมาลาแต่ปังอาดแกนบัลลุงเร็ดเห็นไรล่ะดัสลับจอร์เตอันนี่ละปลาดีพีต่อสักวันก็เบสิชนี่บัชิดากระจิงคลิกุ้มโนกองกองเกดิ้งกระดังโดนฮัลเลนตีเหม็นต่างอัตไรพลายสงูมุบัชิบาเบลีอิตาอิบากุปาร์เอ็มชิมกุปยากาชาตรีดันน้ำมันบัลลาดาอิกุปเอ็มอินสันโดเอกกามายจงอีแต่เบลีดันจิงเดเอยูฮับเดงกาชาตรีเบกกามายจงอีสักวันก็เบสิชนี่พิสงูชรายนี่ฟีสงูชรายบันยังอาพีตาเตปีอาร์เจละเดอูสตาร์ชูพี่ง่ายลูดาสตาร์ดิงดอกแอมงามชราเยพี่เฮนรี่กันเน็ตเวิร์กไกล์เล็กคอมเมดี้บัดงี้นั่นเลยลูดาสตาร์สงอตันนัชชาบพี่เชมินตามเลยกิมเมสเซจกิปอยน์นัมาร์บังอาทัยกับทุกกันเน็ตเวิร์กโอเควาลักตาพี่ลองไปเจมโนชิชาลูดาสตาร์พี่ลารีプライเบียงเซจเซนันนาเดย์สตาร์ชูวอล์กิ้งสตาร์ชูโรบอทเนมอสักวันก็เมสเซจลูกงกงงาทิ้งกันน้องยอกกระดอนกับโมบายเนี่ยอีแทบกี่ก่อนบดอนกำรู้นักตากระดาวอีคลัมเปลี่ยไรยากระตากระชัตรีมังอีพิลาริสนำมาปัดกุมบังอะไรองโมเนี่ยบัมคำตามกินกิริวตมันกิริวรองบ้ากินดอนฮีโร่กิบัมสกว่าละเปล่าแทบกระดาบลาบัมเชียมหมอโอเคพิลา thank you so much ขอบคุณกับเมสเซจ hello กองกองอาทิตย์งั้นองยอกกระดอนกับโมบายนี่อีแทบก่อนโอ้กันนี่ก็จุกับเมสเซจตอมจิเลเลสขอบคุณกับเมสเซจไอ้อาจิงกันประชังเบียงหมอชิซินมังอีเป็นดับลิงคอยงัทรายยอเดย์บุดังยะสกูตี้พี่มัดกับเป็นลองยูบุอุนฮับบันสงับโอเคโอเคบุอุนฮับบันกุมโนกันเนี่ยมั่งคำปัดปล่อยเลือดตรงนั้นว่าใช่ไหมบุอุนฮับบันโอเคฮับบันสงับละก็สงับละได้ก็สลับนี่ละได้โดนก็ชัตรีรู้อมบันสิงาชูทรายมั่งอาจีได้ไล่มสงวยมั่งโอเคโอเคกันได้ก็ตารู้มั่งเลสิดังยะกะลิตมั่งกุมโนกบตัดเด็กชัตรีคำตามละได้พิเดอุนกันยังยะสักวันก็มาสิ่งนี้บันรีหุนอาจีเคดีอุสเซครัตรีกูปาร์จงีอิมัดอิระสอบพันบะเฮฮักตีกัมันฮักกัดยังปัดกับชัตรีแต่ก็ดาวอมคลายบันเปลี่ยอุชุมาเร่มาเร่ละก็มาเร่มาเร่เนาะอิมเมสิบันรีหุนมาร์พันยังฮัลโหลอิบันรีหุนพี่ดังยี่ยอชุตีเนี่ยกุมเนาะ thank you อิบันรีหุนสักวันก็เมสเซจอุ้มเตรกีดีนามาร์บะอุบัดอิกิติอาร์บาลองบาลองคัดร้องเนมิร้องมาอิลุงริชดามโอเคเลสิอิบัติกิตาคิเตียร์กิบาฮาอุสลับเตียนซามิร้องมาตาสกวยกับเมสเซจอิบัติเดงเดย์บาอุทัยอุลายักบลังบัดกิตาคิบริโอพี่อาชีคีดีตะกันเต้ามารีอีตายบิดังริสลับอุลักเลียบโนเอกาชตรีไอ้ป้าแดงน้องปลุกฮัลโหลป้าแดงเนี่ยอีกุมโนอีมาเร่ไปทอร์ตอีมาเร่สเต็ปมาติยายไปกุมตุยละเชลุดบับลีกิเตกิอารงุดกิดีตั้งกินน้องไปกายน่าบรรดาที่วีดูกันสักวันก็เมสเซจนี่เลสิทรายบียงโมอีบักกูปาดีบีอีดีชัตรีบักชัตรีบีอีระก็ได้กับบันดีตลาดับเป็นดันกำโนกุมโนอินดีบียงปัดยาคาเลสิ very wise very ฉลาดตั้งบารังฉลาดไอ้มังงะมาดันดักเอาไว้ปัดมาประคัดประหลอกงั้นช่วยไอ้กลัวร่ายอยู่หักตีบ่มลองเตะบ่มลองระดับเพลงชาตรีฮับลดกีตาร์บาร์ร้อพอไอ้กตาชกนายสาวพรานสันอีเวนอนอาลายอีเวกบันชูเป็นกันมาพี่ดันริงกัดไป RJKD ฮักกับโปรแกรม Fun Unlimited ต้องมาชี้สปอตไลท์เป็นเรียล Megahertz กากาจวานี FM จงพีบัดกระจิงคลิกกับอารงอะไรเด็ดปันสดังฮับเริงกระจิงกระดันกินกีอารงดกีเบสะมารจันอีบ้าลงบัดอีบ้าเฮดอยากกระตักจิงดอมจิงชรายดีละเลยเป็นคอมเพลนที่จีบ้าลงยองบ้าลงอะไรทัดกระจุชิกระจุไม่ได้มันสเต็ปคนจงพีรุดังวันเบียงฮะพลาวเยียงจงอ่ะว่ามันบ้ามรุกิโสกิปายมันได้ตั้งกระต้าวละบ้ามกิจุรกิจับบรอกิบรันทบกขเพียรจงอ่ะเดี๋ยวลองคุ้มนู้คุ้มตากระลาบลองคนจงอ่ะครับบัมปัดดับพระบิจิชันเองบัมปัดคิดเทียที่เดี๋ยวพี่ดังนวดบันก็บันเป็นเล่นคนอะไรวัดงาละแต่เป็นเตะอยู่ตรายเดียงขเพียรมันตาอะไรไปวัดเดี๋ยวบัดกะลิมาเรอตัดบัดกะยักรันเดี๋ยวองบลีจ่ายอยู่ก่อนองมันกระสีวันตุศงาดังองโตขณะบลีและเสียมกว่าบามกว่าอายุเลยเรมันเนลิงปอบังอลับเป็ดบียงอริกขมัดกิเบะบัดกับบามอัดตัดดิกิตะกี้กิศบัดกับเกียวฮัจรงดิ้งบัดกับเป็นแค่นี้กิตะกี้ตนัดกับบามกิสลางไอ้ลาสเต็งคลีนก็มโนทุกขณะจงพี่เด็กกมตากันกิลาลิบันมาเรียบรันบรันจากเปรจงอีบาเฮนสักวันก็เมสเซจนี้อีบาชิงอ่ะเตงันองบ่าวลักกบดักสลาลอดเก่งตะกดาอุคลัมเป็นนนคำช่วยกับชาตรีไงอีบาชิดาสักวันก็เมสเซจบ้านาเอาสดตุนบ้ากูปารุลองบดีชาตรีชาตรีเซลาอีกแล้วบัดกับชาตรีก็บ่าวดอนกันลองก็บ่าวคว้าบันเดกิไปบ้าลาลองคุมอิลิซีมันเนี่ยมาเลยเซมอุบัติเอกชาตรีก็บ่าวหาบันเลยเดียบดูกันมั้งเดี๋ยวเราดาวเป็นนนคำหนอมาอุเดี๋ยวน้ำลายชุบเป็นบันเดียเดี๋ยว